0: ต่อไปว่า
1: และนี่คือมาสเตอร์มาลุกุโด
2: Hit CDs, Jaralipina, Pernambuco.
0: Eu sou chique, velho.